0: ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่มีเดียนะฮะเดียนเอ็งหน้าก็เห็นหน้าปัจจุบันหน้าก็แห่งเพราะเราคิดได้แบบเราจะใช้เป็นผู้หญิงเหมือนเราจะใช้เป็นไม่ได้ดูแลนี่เดียนะเพราะเราต้องให้เราต้องเปลี่ยนไปหน้าไม่ปัจจุบันเราไม่ได้ปัจจุบันหน้าดูไม่ได้ดูโอ้ๆนี่เราที่ดูดีนะเว้ย
1: โอ้ปาดิน่าโอ้ดีที่สุดน่าโอ้เว้ยน่ามาดูเลยโอ้ปาดิน่าเห็นคนพักมีคนที่เขียนอะไรก็ได้ครับอะไรโอ้ปาดิน่าเอ็งน่ามีน่ามีนะมีวิธีการโอ้ปาดิโอ้ปาดิเป็นวิธีน่าโอ้อาลิช
0: เออ
1: แล้วโอ้ปาดิโอ้วิธีการอันที่เขียนอะไรก็อาลิช
0: อย่าดิจิตอลน่าเบียร์น่าบัตร
1: น่าเบียร์น่าบัตรโอ้ยคุณยังยังน่าบั
0: ตร
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: โอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
0: อ
1: ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้那我呀，你就那一年，五个月，一共就得那两年，这个是两年的时间，那个。那因为，那因为这个来是这样的，因为那我把一个礼拜的时间，那你就那一年，我们开始是国外那个啥，反正那个啥，那你就那那什么，我们今年来帮助阿爹来
0: 打
1: 工。
2: Magical
1: call
2: is Navanina, if they
1: directly
2: of Navanango.
0: Okay,
2: but you could tell me to make him a junior and require Mogan of Tanga for Ghana for dry. But then, Ogana is given by Nango. Madako is Ogana making up of Tanga. So, Nazo Nazo Ogana, Madnago, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Ogana, Go that no way he na papa. No, you talk about allergy, or you feel asthma, or you feel opera no na illu, obeshe kune, you can have upper respiratory tract infection. But the opera na, ni na papa na papa in, before the obesai that na, obes doctor that na, maybe no infection in there, or no one lower respiratory tract infection, because all, you can hear that, ni niya, ya, is a different type of cough.
0: But the man was a new from Kong and what? In a corner. No good man, Jahama, sitting in here.
1: Yes,
0: and then you appear there. Ogo for the papa nke ga na sham na shosha
1: na toto
0: ogo for the papa nke ga na papa tie ba ise ga na bonka na le ndo mo gbe otu osi we ba na nti ga si hey ha ko ba ko so mo ko se ro nya e ko to bi you see ke raro na sham e do do
1: do
0: ba ko ka na ni bi she ga se ne
1: so e bi che no ko na ni mo wa ke bi e be e sha papa nya all right so that's one now kukwara onono onona ukoto turumbi
0: na hunya
1: na hunya ni awuka ni awuka uzo angati ni kimika kukwara hano change change both color and quantity then ini wazo kwa nipampaka enyo chavu na kidu udika nchi na pataka na pata ukwara now different nchi wiki nchi different colors and different quantity like the nchi different quantity in Japan. For instance, over a modern year, you get tuberculosis. You can get in we in Jarapo, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune, Mimune
2: roasted, like that, I don't know,
0: Taranchara.
2: Taranchara, you know, only you get it, you know. Then, go for the part, only you may inject virus by the number of you. Only you know that would pick up the idea they have food, and I shall
0: write.
2: Okay. Or I think I book, or I change the color, or I think I food. Like, mother choir for the man, and I'm going you know. So in that, so color, quantity, and any factor depending on the time you
0: the
2: and how long you get on
0: you know,
2: and again, you get on a new look on an hour. You know, we're going to put up in the end.
0: That's when they work well. Kana toka mo somo kana ma mo ta ezigbo ihe ugbu a eh he ozo le doctor meto na anya aka o de o cha de gasi chi che ga bo nko bo na macha e ma na obu nka abuteria eh o ma cha otu a e ma na obu nka abuteria na cha kodo otu nko ozo e ma na obu nka abuteria nka to para mo to ma ga ta ni ihe de gasi chi che de nya o de ka ya ga ga gba ka ha ani ga na ba so ro ro mo se fa ma se ko le bi te ni mo de na fa da ni mo ma ri chi ni mo ma ai chi ga ta anya na ga kwa ni ro